และเปิดละยัวนมปากิวสินโตโกมาเน่เนี่ยออกปังเจเนี่ยเมื่อเพื่อนเพื่อนเขามาโตเกเนี่ยที่ว่าผมเพื่อนละอยู่ออกขันละวะมูปุ่นละมาเกจมิวมาสมูปุ่นละกัดเชียนกินเพื่อนละก็เวราวิกิวรีเฮมีอะไรฮะ5 hours 41 minutes ที่วิวรัฐนุมิทัลมาคุ้มมาเชียนมิทัลบุกินาคุ้มมั้ง